ลงตามคำขอเพลงที่2เรียนรักจากการขับร้องโดยครูสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาตินะครับและก็ที่น่าสนใจก็คือเพลงนี้นักร้องราชาเพลงลูกทุ่งคุณครูสุรพลสมบัติเจริญและเป็นผู้ประพันธ์เพลงเรียนรักเมื่อปีพุทธศักราช2499นะ2499จะขึ้น2500ถึงพุทธกาลก็เพลงนี้ก็ส่งท้ายในปี2499รีดรักแสดงถึงความอาลัยอาวรณ์ต่อคนรักที่จากไปนะก็เรียกฟังแล้วก็มันได้ความรู้สึกที่ผู้แต่งเพลงนี้ก็คือครูสุรพลสุภเจริญที่นักฟังเพลงลูกทุ่งหลายคนนี้ก็คุ้นเคยกับเพลงสนุกสนุกเพลงที่ท่องเที่ยวตามจังหวัดต่างๆกวานพะเยาป่าทรงป่าซางนะแต่ว่าเพลงนี้ก็เป็นเพลงที่เสียดสีประชดประชันนะก็เรียกว่าแต่อย่างไรก็ตามครับอารมณ์เศร้าของผู้ชายที่ถูกสูญเสียคนรักไปอย่างได้ยอดเยี่ยมทีเดียวนะครับโดยเฉพาะครูสุเทพวงศ์กำแหงถ่ายทอดเพลงอารมณ์เพลงได้กินใจช่วงนั้นครูสุเทพวงศ์กำแหงก็กลับมาจากญี่ปุ่นนะครับเรียนร้องเพลงและก็ทั้งสองท่านก็เป็นสหายเป็นเพื่อนรักกันนะครับร้องเพลงรีดรักของครูสุรพลสมบัติเจริญนะครับก็เป็นเพลงตามคำขอของคุณผู้ฟังฟังอยู่ที่กยนะครับยังมีเพลงที่นักร้องหญิงขับร้องด้วยนะอย่างไรก็ตามครับคุณก็ขอมาอีกเพลงหนึ่งก็คือรีดอาวรรีดวิวานะครับคาถานิดอินทรเทพขอเข้ามา4เพลงเราไว้ฟังกัน2เพลงแรกนะครับเพียงคำเดียวเพียงคำนั้นก็ยังรอ

ทุกประการทั้งปวงหรือว่าจะเป็นลูกกลุ่มเมื่อสักครู่นี้สตริงเก่าเพื่อชีวิตคุณก็มาจองไว้แล้วนะครับสำหรับหมู่สามสตริงหม้อหรือจะเป็นเพลงที่หลากหลายสไตล์กันนะคุณผู้ฟังที่ฟังกันอยู่ที่บ่อยางสงขลาสายที่3เพลงของอาจารย์สุนทรียานะเวียงการบอกว่าอย่าไปเลยบางกอกเพลงนี้ก็คงจะเป็นเพลงที่ชื่อว่าเกลียดบางกอกหรือเปล่าหรือว่าชื่ออีกชื่อหนึ่งก็คือสวัสดีบางกอกนะครับฉบับของแจ้ดนุพลแก้วการนะครับก็ฉบับของแจ้ก็ชื่อว่าสวัสดีบางกอกอะไรกันนะครับสำหรับเรื่องราวของเพลงเก่าเราชอบนำมามอบกันให้คุณขอมาก็จัดกันไปก็ขอบคุณติดตามรับฟังกันนะครับก็มาถึงคิวเพลงต่อไปจากครูสุเทพวงศ์กำแหงนะครับเพียงคำเดียวนะช่วงนั้นเพลงโฟกซองนี่กำลังโด่งดังโดยเฉพาะกีตาร์โปร่งกีตาร์ที่นำทำนองขึ้นมาก่อนนะครับและเพลงนี้ก็เป็นเพลงที่สุดเสพขับร้องได้รับความนิยมอย่างมากนะครับคำร้องก็อาจารย์สุนทรียานะเวียงการบันทึกเสียงครั้งแรก2498ครับก็เป็นเพลงที่ได้รับรางวัลเสาอากาศทองคำจากงานเสาอากาศทองคำครั้งที่1ของสถานีวิทยุสสสเมื่อปี2518นะครับเขาประกวดเพลงมีแบ่งเป็นลูกทุ่งลูกกลุ่มกันนะครับก็เป็นเพลงที่รู้ความหมายของคำว่ารักโดยครูสุนทรียานะเวียงการเป็นผู้ประพันธ์มาฟังดูนะครับความรู้สึกของฝ่ายชายที่เอ่ยคำนั้นคือคำว่ารักฝ่ายหญิงและปรารถนาให้ฝ่ายหญิงเอ่ยคำตอบก็เป็นมาเฉลยกันนะครับสำหรับเพียงคำเดียวจากเจ้าเดิมครับก็ยอสงขลาขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับ

คุณดาชัยประจิตก็ร้องได้ทั้งสไตล์ลูกทุ่งลูกกรุงนะครับในปี2562ก็ได้รับเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงดนตรีไทยสากล นะครับมีผลงานเพลงมากกว่า 1,000 เพลงโดยเฉพาะเพลงที่สวงสันติแต่งให้ส่วนเกินก็ยุคนั้นก็ได้ความนิยมอย่างมากทีเดียวนะครับที่ฟังผ่านกันไปก็เป็นเพลงเกี่ยวเพลงที่ชื่อว่าเพียงคำเดียวเพียงคำนั้นขอบคุณไปยังคุณผู้ฟังที่ขอเพลงของพงเทพดลชำนาญหน้าหมูกวีศรีชาวไร่ซึ่งเป็นครูเพลงที่ได้รับความนิยมในยุคแรกๆนะคนกับหมาลุงขี้เมานิทานหิงง่อยคิดถึงบ้านโดยเฉพาะเพลงตังเกเป็นโด่งดังมากทีเดียวนะครับเขียนได้หลายแบบสำหรับกวีศรีชาวไร่ก็มาฟังเพลงตามคำขอบอกว่าจัดให้หน่อยเราก็จะให้ฟังฝนจางนางหายกันก่อนนะครับสำหรับหมู่สามสถิงหม้อสิงห์นครสงขลานั่นคือหลวงกล่อม

ก็เป็นเพลงของน้าหมูพงเทพเดินชำนาญนะครับซึ่งก็เป็นเพลงที่บ่งบอกถึงความเป็นอีสานลูกอีสานลำตะคองอยู่กันที่นครราชสีมาหรือนครโคราชข้ามที่สีคิ้วสูงเนินปากช่องนะไหลผ่านนั้นน่ะลำน้ำมีความยาวประมาณ 220-243 กิโลเมตรต้นน้ำก็จากอำเภอปากช่องแล้วก็มาอำเภอเมืองนครนายกไหลผ่านอำเภอสีคิ้วสูงเนินขามทะเลสอและลงแม่น้ำมูลที่อำเภอจักราชบ้านเกิดของสอนชัยเมวิเชียนลำตะคองก็เรียกว่ามีเขื่อนดินกั้นลำตะคองตามที่น้าหมูพงเทพประดนชำนาญศิลปินกวีสีชาวไร่ได้ร้องไปเมื่อสักครู่นี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับฟังครับอยากจะฟังเพลงลูกทุ่งเก่าก็แน่นอนที่สุดครับเราก็อนุรักษ์ลูกทุ่งเก่ากันว่าเฉพาะวันนี้เรามีลูกทุ่งกรุงไทยวาไรตี้ฟังเพลงดีๆกันไปจนถึง6โมงตั้งแต่6โมงจนถึง1ทุ่มนะครับ2ชั่วโมงโดยประมาณและก็ได้รับการสนับสนุนจากสมหมายคาสวิตบ้านบางด่านสงขลานะครับอ่านซ่อมเครื่องยนต์ช่วงร่างของรถยนต์หรือจะนำรถเข้ามาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องที่สมหมายคาสวิตบ้านบางด่านสงขลาโดยเฉพาะช่วงล่างนะฮะซ่อมได้สบายมากเบรกคลัชเกียร์เปลี่ยนพับเบรกเบรกดังเบรกสั่นพับเบรกหมดนำรถเข้ามาตรวจเช็คระบบไฟฟ้าในรถยนต์หรือว่าจะเป็นทางด้านของการซ่อมเครื่องยนต์ก็ได้นะครับสำหรับทางด้านการบริการของสมหมายคาสวิตบางด่านสงขลาปัญหาเครื่องยนต์ปรึกษาสอบถาม0624565556ครับอยู่ใกล้ๆกับรุ่งเรืองอะไรยนต์ที่รุ่งเรืองอะไรยนต์นั้นจำหน่ายอะไรรถยนต์น้ำมันเครื่องไส้กรองน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่รถยนต์สายพานเครื่องยนต์ช็อคอัพก็มีนะครับลูกยางที่เป็นอะไรยนต์ต่างๆก็มีบริการเช่นเดียวกันนะครับที่ร้านรุ่งเรืองอะไรยนต์ถนนกาญจนวนิชปากซอยยายเจียมบางด่านสงขลา0813574245จากลำตะคองเรามารักกลางจันทร์กันดีกว่านะครับสำหรับกุศลกมลสิงห์ซึ่งก็ถือว่าเป็นราชาเพลงรำวงที่มีเพลงรำวงแบบอาจารย์ของเขาก็คืออาจารย์เบนจามินตุ้มทองโชคชนะนะครับกุศลกมลสิงห์นี่ก็เป็นผู้ที่มีเพลงที่อาจารย์เบนจามินเขียนให้หลายเพลงทีเดียวนะครับสำหรับนักร้องที่เคยประกวดบนเวทีในยุคก่อน 2,500 นะยุคนั้นก็เพลงรำวงกำลังขึ้นทีเดียวนะฮะแล้วขุนพลเพลงรำวงรักกลางจันทร์นะครับก็เป็นเพลงที่มีความนิยมกันอย่างมากทีเดียวนะเสียชีวิตกันไปเมื่อปี 2,567 เป็นนักร้องสายประกวดกันมาก่อนแต่เขาก็เคยไปรับราชการสงครามเวียดนามนะครับเรื่องราชาเพลงรำวงโดยเฉพาะรักกลางจันทร์นอกจากนั้นก็ยังมีเพลงอีกหลายเพลงที่กุศลกมลสิงห์ได้ทิ้งประวัติศาสตร์ตำนานกันไว้ไม่ว่าจะเป็นแม่สีไพรเลซอนหาคู่ไข่ใจรอคู่รำวาจาเศรษฐีใช่ไหมใช่นะเอามาฟังชายไร้คู่ก็มีครับมาฟังดีกว่าครับสำหรับตามคำขอของสนควรดินนะครับอยู่กันที่จังหวัดพัทลุงอำเภอปากพยูนนะครับกุศลกมลสิงห์รักกลางจัน

็นเพลงประจำตัวของกุศลกมลสิงห์ลูกศิษย์ของครูเบนจามินตุ้มทองโชคชนานะครับรักกลางจันทร์จังหวัดระวงสนุกสนานได้รับความนิยมมากในยุคจอมพลทันหรือเปล่านะจอมพลป.พิบูลสงครามนะครับในยุคนั้นมีเพลงรำวงยุคอันธพาลครองเมืองนี่ก็ยังมีเพลงเพราะๆกันหลายเพลงโดยเฉพาะเพลงของทูลทองใจจากกันไปแล้วสำหรับกุศลกมลสิงห์นะครับแล้วก็ยังมีประวัติอีกมากมายแต่เราก็เก็บไว้ก่อนนะฮะมาฟังเพลงตามคำขอของคุณผู้ฟังซึ่งฟังกันอยู่ที่บ่อยางสงขลานะก็ขอเพลงสวัสดีบางกอกแจ้งผลแก้วการนะครับต้นฉบับก็จะต้องเป็นของหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดีวัฒน์จากการประพันธ์ของนักหนังสือพิมพ์นะที่เรียกว่าเป็นผู้ที่เขียนเพลงในชุดคุณลำโขงอาจินปัญจพันธ์นะครับเป็นเพลงที่คนฟังแล้วจะขยักขยแยงบางกอกหรือว่าจะลุยบางกอกก็สุดแท้แต่ส่วนเพลงที่สองนั้นก็เป็นเพลงของแจ้ดลบนแก้วการนะครับเขาขอมาชื่อเพลงว่าชื่อเพลงว่ากำลังใจนะไม่ใช่ดอกไม้ให้คุณนะครับชื่อเพลงกำลังใจถ้าดอกไม้ให้คุณก็เพลงหนึ่งนะถ้าคุณบอกผิดหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเอามาฟังทั้งสองเพลงจากสอสมิงไผ่ฟังเพลงแรกกันก่อนสำหรับสวัสดีบางกอกฉบับของแจ้ดลพลแก้วการนะครับแห่งวงพลอยและก็วงเพื่อนนั่นเอง

เป็นบทเพลงของนักร้องกับวงดนตรีวงโฮปนั่นเองนะครับสำหรับคุณสุเทพและภรรยาคือบุษปรัตน์ถวันวิวัฒนคุณก็เป็นสองสามีภรรยาตั้งวงโฮปขึ้นมาหลังเหตุการณ์ทางการเมือง14ตุลาคม2566นะครับเพลงในแนวกำลังใจสะท้อนสังคมในตอนนี้ฉบับของเจตอนุพลแก้วการนะก็เพลงนี้แต่งโดยฤทธิพรอินสว่างศิลปินเพลงเพื่อชีวิตนะแต่วงโฮปนำมาขับร้องใหม่แล้วก็ใส่ท่วงทำนองก็เป็นเครื่องหมายของวงโฮปของสุเทพและก็บุษปรัตน์หรือว่าคุณพี่แดงนั่นเองนะครับขอบคุณไปยังผู้สนับสนุนรายการก่อนที่จะฟังเพลงรักจากทูลทองใจอีก3ผลงานเพลงนะครับตามที่ซอย14ลาดอยู่ที่1บ่อยางสงขลาขอเข้ามาขอบคุณไปยังสมัยคาสุวิทลุ่งเรืองอะไรยนต์แล้วก็โรงไม้พนาพันธ์เยื้องค่ายรามกำแหงสงขลามีวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างไม้แปรรูปเหล็กเส้นปูนซีเมนต์อิฐหินทรายก่อสร้างบานประตูวงกบหน้าต่าง0743117250743147นะครับฟังเพลงจูบมัดจำของทูลทองใจเป็นเพลงส่งท้ายชั่วโมงแรกและชั่วโมงที่2ก็ยังมีอีก2เพลงรักของทูลทองใจจากซอย14ลาดอยู่ที่1บ่อยางสงขลาส่งเข้ามานะครับ

ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง VR Radio FM 88.75 MHz จังหวัดสงขลาผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสงขลา VR Radio ฟังออนไลน์ได้ที่ www.vr88.75.com

ก็เป็นบทเพลงรักของทุนทองใจคุณผู้ฟังจะฟังเป็นเพลงลูกกรุงก็ได้ลูกทุ่งก็ดีหรือตามที่สื่อมวลชนเขาเรียกว่าเป็นเพลงไทยสากลนี่ก็เข้าท่าดีเหมือนกันนะครับกับเพลงอ่านหัวใจของครูร้อยแก้วรักไทยซึ่งครูเพลงของทุนทองใจนั้นมีมากหลายมากมายทีเดียวนะครับบันทึกเสียงกว่า700กว่าเพลงทีเดียวสำหรับนักร้องที่ได้รับแผ่นเสียงทองคำพระราชทานจากเพลงนางรองครั้งที่1ครั้งที่2ก็ยังมี2เพลงนะครับแล้วก็ยังมีได้รับคำชื่นชมว่าเป็นเจ้าชายรัตติการหรือนักร้องเสียงระฆังกลางสดาหรือว่าเสียงระฆังเงินบ้างก็สุดแท้แต่นะครับก็ยุคนั้นยังมีเพลงรักในจินตนาการมากมายไม่ว่าจะเป็นเสียงรู้ว่าแววคืนนั้นสวรรค์ล่มเอาละครับขอบคุณไปยังคุณผู้ฟังฟังอยู่ที่ซอย14ลาดอุทิศ1บ่อยางสงขลาที่ขอเพลงเข้ามาเราก็จัดกันให้แล้วนะครับตั้งแต่ท้ายชั่วโมงแรกมาถึงต้นชั่วโมงที่2เพลงรักของทูลทองชัยจะเปิดกันช่วงไหนก็มีความสบายใจนะครับเปิดตอนเช้ามืดหรือว่าจะเป็นยำช่วงบ่ายยำค่ำอย่างนี้เรียกว่าเป็นเพลงที่เนื้อหากินใจไม่ว่าจะเป็นเพลงนางหงนางนอนนางห้ามนางครวญนางอายนางรองนี่รับรางวัลเป็นเสียงทองคำพระราชทานกันด้วยนะครับทูลทองใจเสียชีวิตกันเมื่อปีพุทธศักราชเท่าไหร่ล่ะท่านเสียชีวิตเนี่ยในช่วงที่มาทำการแสดงที่หาฤดูร้อนสงขลานั้นในช่วงนั้นท่านก็ออกจากวงดนตรีจุฬารัตน์มาอยู่กับมาตั้งวงดนตรีเองนะครับ

ไปในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งครูของทูลทองใจที่เขียนเพลงให้มีมากหลายมากมายโดยเฉพาะครูเบนจามินตุ้มทองโชคชนะก็คือโปรดเถิดดวงใจครูไปบุญบุตรขันนะครับเดือนต่ำดาวตกน้ำตาเทียนยังมีหัวหน้าวงดนตรีจุฬารัตน์ครูมงคลดำเนยกุลหรือว่าจะเป็นทางด้านของพิพัฒน์บริบูรณ์นะครับกับเพลงรักจนขาดใจสิทธิโมรกรานนิราศเวียงพิงคืนอำลาพรพิลมเป็นผู้ประพันธ์ให้นะครับมีมากมายมากหลายทีเดียวนะครับเราก็มาคุยกันฟังเล่ากันฟังสู่รายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งกรุงไทยวาไรตี้ฟังเพลงสบายๆนะครับกันไปจนถึง1ทุ่มโดยประมาณได้รับการสนับสนุนจากสมหมายคาสุวิทย์บางดานสงขลาลุ่งเรืองอลยนและก็โรงไม้พนาพันธ์หรือท่านจะเป็นหนึ่งในผู้อนุรักษ์งานเพลงที่เรียกว่าเป็นตำนานก็เพลงเข้ามาทาง0843002556 0943563991แล้วก็ฟังเพลงของสิริพรอภัยพงษ์ตามคำขอคุณผู้ฟังกันบ้างนะครับทุ่งหนาวสาวคอย

คุณฟังอยู่ที่ริมคลองสำโรงก็ส่งเพลงของธนงศักดิ์ภักดีเทวานะครับศิลปินนักร้องเพลงลูกกรุงและก็เป็นระดับตำนานเจ้าของฉายานักร้องเสียงอ่อนบทเพลงที่อมตะโด่งดังมาจากหอรักหอร้างและก็เพลงนี้ที่ฟังผ่านตามคำขอของน้องริมคลองสำโรงไม่รักไม่ว่าซึ่งต่อเป็นเพลงที่ทำนองเพลงไทยเดิมนะครับจากบทประพันธ์ของครูเพลงที่ชื่อว่าจงรักจันคณาครูจงรักจันคณานี่เคยมาเรียนหนังสือระดับมัธยมอยู่ที่จังหวัดสงขลาโรงเรียนวชิรานุกูลนะครับก็เรียกว่าเป็นเพลงตำนองเพลงไทยเดิมที่น่าฟังแล้วก็ไม่รักก็ไม่ว่านะครับแต่ก็รักครั้งเดียวก็ดีกว่าไม่รักเลยเป็นเพลงที่เรียกว่าเป็นรับความนิยมกันในยุคนั้นพอสมควรกันทีเดียวนะครับสำหรับอีก3เพลงซึ่งก็มีเพลงทุ่งรวงทองของครูจรินทร์ณัฐนครครับคำคนของครูสุเทพวงศ์กำแพงและก็กลิ่นโคลนสาบควายต้นฉบับของครูชาญเย็นแขซึ่งเป็นเพลงก่อนพ.ศ. 2500ที่ครูเพ็งบุญขันเป็นผู้ประพันธ์กันมานะครับก็ขอขอบคุณที่ติดตามรับฟังหลังจากฟังเพลงไม่รักไม่ว่าแล้วก็มาฟังอีกเพลงหนึ่งนะครับเป็นเพลงซึ่งแต่ก็ใช้ภาษาน่าฟังนะครับคือคำคุณของศิลปินแห่งชาติผู้จากไปครูสุเทพวงศ์กำแพง

เป็นเพลงเอกในภาพยนตร์ไทยในอดีตนะครับสำหรับเพลงทุ่งรวงทองจากบทประพันธ์ของครูเพลงที่อยู่จังหวัดสมุทรสงครามนะครับนั่นก็คือครูชาลีตะระวิกิตและก็ภาพยนตร์เรื่องทุ่งรวงทองนี่ก็เป็นหนังที่ได้รับการตอบรับอย่างดีนะส่วนเพลงทุ่งรวงทองของครูจริญนันทนาครนั่นแกตามข้อมูลนี้ก็บอกว่าได้รับรางวัลเป็นเสียงทองคำพระราชทานปีครั้งที่2ปีพุทธศักราช2509นะแกก็มาย้อนอดีตเพลงดังกันนะครับสำหรับเพลงที่ครูชาลีอินทรุจิตประพันธ์ได้น้ำฝังนะครับน้ำเปี่ยมอยู่เต็มฝังคลองเช่นพี่รักน้องเปี่ยมหรือไทยสะพานเชื่อมคลองเห็นภาพพจน์กันเลยทีเดียวนะครับสำหรับเพลงในแนวของทุ่งรวงทองนี้ก็ยังมีรอยไทยและก็แสนแสบนะฮะรวมทั้งภาพยนตร์เรื่องแผลเก่าซึ่งมีเพลงขวัญเรียมอยู่ด้วยก็เป็นบรรยากาศของเพลงลูกกรุงแต่มันเป็นเพลงบรรยากาศของลูกทุ่งชัดๆทีเดียวนะครับสำหรับเพลงที่น้องริมคลองสำโรงขอมายังติดค้างอีกหนึ่งงานเพลงในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งกรุงไทยวาไรตี้เพลงนี้เป็นเพลงลูกทุ่งชัดๆแท้ๆสำหรับกลิ่นโคลนสาบควายต้นฉบับของครูชาญเย็นแขเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับตรงนี้ขอขอบคุณไปยังผู้สนับสนุนรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งกรุงไทยวาไรตี้ทาง VR Radio 88.75 ได้รับการสนับสนุนจากสมหมายค่าสุวิทย์บ้านบางด่านสงขลานะครับสำหรับงานบริการซ่อมรถยนต์เครื่องยนต์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องของรถยนต์เปลี่ยนสายพานหน้าเครื่องระบบเบรกคลัตช์เกียร์เปลี่ยนพับเบรกเบรกดังเบรกสั่นพับเบรกหมดน้ำรถเข้ามาตัวเช็คระบบไฟฟ้ารถยนต์ก็ได้ที่สมหมายคาสวิทบ้านบางด่านสงขลาซ่อมได้สบายมากนะครับบริการเป็นกันเองปัญหาเครื่องยนต์ปรึกษาสอบถามก็ได้ที่0624565556ตั้งกันอยู่ใกล้ๆ 7-Eleven บ้านบางด่านกับร้านรุ่งเรืองอะไหล่ยนต์ซึ่งจำหน่ายอะไหล่รถยนต์น้ำมันเครื่องไส้กรองน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่รถยนต์สายพานเครื่องยนต์ช็อคอัพก็มีครับลูกยางที่เป็นอะไหล่ยนต์ต่างๆก็มีบริการให้กับลูกค้าที่รุ่งเรืองอะไรยนต์ถนนการจนวนิชปากซอยใหญ่เจียมบางด่านสงขลา0813574245ฟังเพลงที่ครูบุตรขันเขียนอยู่ในยุคแรกๆกันเลยทีเดียวครับสำหรับเพลงแรกที่เป็นเพลงได้รับการเซ็นเซอร์โดยจอมพลปอพิบูลสงครามหรือพิบูลแปลกพิบูลสงครามนะครับกลิ่นโคลนสาบควายในยุคนั้นถูกห้ามเผยแพร่ในสื่อต่างๆแต่ถ้าเป็นงานเลี้ยงงานสังสรรค์ขับร้องได้นะครับแต่ถ้าเป็นแผ่นเสียงแล้วก็ยุคนั้นก็เนื้อหาเพลงที่แม้จะไม่มีเพลงที่แยกแยะความเหลื่อมล้ำทางสังคมแต่ก็เป็นเหมือนกับเพลงศิลปินเพื่อชีวิตสมัยนี้แต่ก็เป็นเพลงที่เขาสันนิษฐานกันว่าเพลงกลิ่นโคลนสาบควายตัวละครในเพลงที่ชื่อตาสีนี่เป็นชื่อของบิดาของผู้มีอำนาจในสมัยนั้นเป็นอย่างนั้นเขาจะหยอกพูดหยอกกันตีเล่นตีจริงสิงบ้านของท่านอยู่จังหวัดเพชรบูรณ์กำแพงเพชรนะก็เรียกว่าเป็นบางครั้งหลังจากที่ผ่านพ้นไปก็เพลงนี้ก็เป็นเพลงได้รับความนิยมอย่างมากทีเดียวนะครับสำหรับกลิ่นโคลนสาบควายซึ่งก็มีศิลปินหลายท่านหลายคนที่ขับร้องไม่ว่าจะเป็นชัยชนะบุญโชติว่าจะเป็นทางด้านของนักร้องยอดนิยมก๊อตจักรพันธ์อาภรณ์บุรีนะครับคุณสุเทพวงศ์กำแหงก็มีนะครับสำหรับเพลงที่คุณขอมาต้นฉบับกันเลยดีนะครับครูชาญเย็นแข

พลงดังในอดีตประมาณปีพุทธศักราช2516นะครับเป็นเพลงลูกกรุงที่ครูนครถนอมทรัพย์หรือกุ้งกาดินเป็นผู้ประพันธ์นี่คือเพลงปรัชนีหัวใจในช่วงนั้นสถานีวิทยุสทท.6สงขลาโดยชูชีพเพชรมณีนี่ก็เปิดกันเป็นประจำนะครับในชุดในช่วงที่เพลงลูกกรุงกำลังได้รับความนิยมทาง FM กันอยู่นะครับเพลงปรัชนีหัวใจนี้ก็มีต้นฉบับก็คือคุณสวรีภกาพันธ์ดาวใจแพจิตเดี๋ยวฮอตเพปเปอร์ซิงเกิลหรือว่าจะเป็นน้องฝนธนสุนทรเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นฉบับที่มาใหม่นะครับสำหรับเพลงที่ครูนครถนอมทรัพย์ศิลปินแห่งชาติได้ประพันธ์กันไว้กับ40กว่าปีแล้วก็ฟังกันไปคุยกันไปในเรื่องราวของรายการลูกทุ่งกรุงไทยวาไรตี้คุณขอเพลงลูกทุ่งเข้ามานะครับก็เดี๋ยวจะจัดกันให้ตรงนี้ขอบคุณไปยังผู้สนับสนุนรายการกันก่อนนะครับสำหรับสมัยคาสวิตและพันธมิตรคือร้านรุ่งเรืองอะไรยนต์อยู่ใกล้เคียงกันนะครับบางด่านสงขลามาที่โรงไม้พนาพันเยื้องค่ายรามคำแหงสงขลาจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างแล้วก็มีไม้แปรรูปเหล็กเส้นปูนซีเมนต์หินทรายก่อสร้างครับบานประตูวงกบหน้าต่างก็มีครับสั่งกันได้บริการถึงที่074-311-725 074-314-357 นะครับขอบคุณไปยังคุณฟังที่ขอเพลงลูกทุ่งที่เป็นสไตล์ของพรศักดิ์ส่องแสงครับคนแขนซ้ายลายมังกรพลาดจนได้

0: ค่าเดืองรถทำให้คุณเจอกับปัญหาปรึกษาเราร้านซ่อมไม้ค่าเซอร์วิสบริการงานซ่อมรถยนต์โดยทีมช่างมาร์คประสบการณ์ซ่อมช่วงรางระบบเลขคลัตช์เกียร์ระบบไฟฟ้าซ่อมเครื่องยนต์เปลี่ยนท้ายน้ำมันเครื่องโดยเลือกใช้งานอะไรแท้จากศูนย์บริการมาตรฐานพร้อมให้คำปรึกษาปัญหาด้านรถยนต์ทุกรูปแบบให้รถคุณพร้อมทุกการเดินทางกับเราร้านส้มไม้คาร์เซอร์วิสบ้านบางดานถนนกาญจนวนิชตำบลเข้ารูปช่างเลยเซเว่นอีเลเว่นบางดาน50เมตรโทร0624565556ที่1ด้านงานบริการเดินรถยนต์ต้องร้านส้มไม้คาร์เซอร์วิส
1: เรื่องอะไรไม่ใช่ที่ไหนก็ได้แต่ที่นี่รุ่งเรืองอะไหล่ยนต์ครบวงจรเรื่องอะไหล่รถยนต์ทุกรูปแบบอะไหล่เครื่องยนต์อะไหล่ช่วงล่างสายพานแบตเตอรี่น้ำมันเครื่องรับสั่งอะไหล่รถยนต์ด่วนตามที่ต้องการอะไหล่รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเรารุ่งเรืองอะไหล่ยนต์บ้านบางดานปากซอยยายเจียมถนนกาญจนวนิชจังหวัดสงขลา
2: จะสั่งอะไรก็ถูกใจถูกราคา
3: โรงไม้พนาพันธ์สงขลาจำหน่ายไม้แปรรูปอิฐหินปูนสายเหล็กเส้นวัสดุก่อสร้างทุกชนิดมาที่เดียวครบ
2: เลือกได้ตามใจชอบรับคำแนะนำจากผู้รู้จริงจ่ายสบายกระเป๋าในราคาย่อมเยาพร้อมบริการจัดส่งถึงที่
4: โรงไม้พนาพันธ์สงขลา 619/7 ปากซอย39ไซบุรีหน้าค่ายรามคำแหงโทร074-311-725 074-314-357